นอนหมู่นางแจงทูสีหมู่นางแจงแปลงสีนอนทาริเป็นสามีบ่อยพารันดูสีสีบ่อยพารันดูสีบ่หามลักสังรี

ขีโสตัดนางร้อนสีร้อนอังดีอังดีทารีเป็นสามีโสตัดโจแดงสีสีโสตัดโจแดงสีโจอังแดงรุงรีอังโจอังดีอังดีโจอังดีจอกสีนอนบอยพารันเมสีสีบอยพารันเมสีบังจิรจารามุขีจิรจารามุขีจูปิงขาดปินที

ปูปาเด่น กลางหุยมอยได้บีกลางรำที่จีโลดำ สีสารติจิงนี่กลางมาลินนังไสดัง เอโวตอร์อาเซรยัง

เอพังกรนังนิกลังอารุณนังจีสังโลยหูทูจังเลโลอารุณจังเสียแทงรีเมทังเอสาโลนิจียันเอรูขังอากังยังสุมบีนังทอพังสาโลนิแตงรังสุมบีแดจอนยำ

สีอาเทงรีอาบังมังลินกาฮิมันเอเซรซุมบีกังยังริมบุรีน้อยนางโมโบรอนอาหูดานยีเอ็งอาพารมันริมบุรีน้อยนาง

0: มีปิกอันนี้ตั้งแต่เอลิทึมเป็นอันกับโยกะเกคลมแท็กจะทันปนลงแล้วล่ะสิโยกะเกคลมบางกีกลอสโซปอร์เกคลมสิกิมินายปนีมาเตอลิทึมอินิงฮังเลงปอร์เป็นเลคลมสิตาจอกมา
1: เกคลมปอร์บางเกปุดัมปุตัดดับสิกิเมกิเมอะดับทูรพุตเมนเฮอะดับทูรพุตเมนล่ะให้เคลมแอร์อาจารย์แอร์ลุปตังแตงเกปิรทีอาจารย์อะคัมเลคลมตัมซามิอิสยาคาร์จังดูปุดุมิเซนปอลาเลอะโคลาจงซิมินาจงซิอะปอร์เชนอุนอิปินปุโลเตลาเกนาอาจารย์อะปอร์ซิตามิเคลมตัจอกซิตามิจูเดตเป็นบางเคลมผิดเพเดนังปออ๋อจูเดตเป็นเคลมผิดเพเดนังปอจูเดตเป็นอะอุสังจอดเฮโฮจอมเจอันอันบางซีตุมเคลมนังปออาจารย์ปอร์จะคอยเคลมบังเก
0: ตั้งแต่นี้นังลีเกโยกะเกเทคเซอร์มาเตกัชินีบังพิโลลาซินังลีคนนี้เกทันดามลับสันตัดโดมันน
1: ี่สกูลลองปุสมินิลีเป็นนางอันสกูลลองลองอาให้ตาดามล้อและเป็นรองอารุอุสุมารตุมพันตานีเป็นนางอันเอ็นล้อและเป็นอากิเทกิซาร์ตุมพันอันสตามินิลีเป็นนางอันเอ็นล้อนี่นนกินดำตังนนปีนี้ตานิมิจิกุตานิเป็นนางอันเอ็นล้อและเป็นนี่จันนอรีจิกลูจันนอรีจิกลูปุสมินิลีปูอิงดงนัทปูกัสสันนาฮาวาร์นัทูดักเป็นนางอันอารองดุและดักนี่อันล้อบางพารุสิระบางพกเก็บอารัตอภันอันนิลีเอ็นดำล้อและเป็นฮาลตุมสิตามิอิเซียนิงจิการองปิกดุละตุมเฮอิชาตุมบางนิยิติติกลอยักตุมบางมินานาเซชิทันทันล้อเฮก็อันนี้นี่ฮิดีสุนลองเลยเคลมดำอุนลองลิสิตามินีนนดักจูการังกิชาร์ลีดุนเป็นนี่เป็นเองอันกินี่ฮิดีจีสุนลองลุนี่สกจูอีดุนลองลุสกจูรดุนลองลุปลาสันกันิงเจตุมตันดูและเป็นนี่ละสนนันนี่อิริกิสุอิบามกิสุตังหอบาพัวลุกิสุตังหอบปุสิตามีละสนนักกิมีตันดูปุสิสนสินังชิทันกิชิทันนนบอมนิลีนนเป็นนังอันนี่ลีดำลุเฮรองอารุนลีทันดำลุสิตามีฮัลลุตุนเป็นนนนมัดกินี่อากิฮินูอับังกินี่ชาร์จูลองเลยละสิ่งที่ดูมิเซนมันเนี่ยออกอากาศจังดูอินิงกับมาท่ามิเซนปุ๊บแล้วปุ๊บส่วนสิอลังตุ้มจิตันฟอนบ
0: ์มีปิกอันนี้นั่นเลยแล้วปุ๊บส่วนเกล็มเกดามเกตั้งแต่นั่นเลยพันปุ๊บทอดอาร์จูสลังลาอาร์เลงเกสาร์ตุ้มอับังเกโคลสโซยูกาเกล็มสิเกเมปนี
1: อาร์เลงเกสาร์ตุ้มมันเนี่ยละส่วนล่ะเกจาร์ลีเกลาปุ๊บแกพี่นี่นี่สมัยอลังตุ้มก็อันมากี่อุนก็ส่วนอันบางสิ่งอุนมาลาเล่เกล็มจะจอกลาฮัปปี้เนสอลองให้ดูล่ะฮัดดักทันปอบาสอุนอีเด็เป็นในครั้งนี้เป็นอุนเอผู้สิทธามีระส่วนเชียร์เป็นสิอลังตุมชาร์ลีลองพออาดุงเชียร์บิดุนก็พอดังสิครั้งนี้เป็นตาอุนเอผู้ลุเตระส่วนเชียร์ทักผู้ต่อลุนเป็นสิบังละให้ท่านปนบอมพอเฮส่วนเป็นสินาปักเล่มดุนบอมพอบางคนมันนี่บางที่ส่วนครั้งนี้เป็นตาอุนเอผู้ลุเตส่วนอารมณ์เป็นในกระจายจุงเป็นส่วนเป็นนิสัยมีเหตุระส่วนอาวาร์ไซต์ตาดูปนปมมาดีระส่วนสิเคลมท่านปนบอมพออาร์ตาบางที่สารุสารหางผู้สามีลักกิจชาร์ลีกิสิเวลเฮสามีอลังตุมครั้งนี้เป็นอุนเออังส่งอารมณ์เป็นอุนเอผู้ที่ส่วนคนอังสงตลุนเป็นนันเนียรีจีฮิวิตนายิงปุสมีบาจิตเฮกเอ็นกิลูปุสมีส่วนเป็นสารังตุนักเคลมดุนบอมปุทันปนบอมปุ
0: ลายูกาเกเคลมบังเกการจับอุนเอตุมสิตามีอิงนิลุนเป็นเลเคลมสิตามีชอบ
1: อ๋อชอบ
0: มีปิกอันนี้เอลิตุมเป็นอันเกจิงกีเจตันลองโลบอนสมีกิลิดามดิตาดุกอกลังตาไฮอัตเฮมายูกาปลอนเตเป็นอันอันส่วนดุกเคลมนังจีลาเป็นนังลีกาชินิสตามีเป็นอันดุโลปวยพิษสมีลิตุมพันอปอริกาปะทิกปิดุลาบังซอปอร์บังเกนอนเกจอกโลลาบังสินิลิเทกลองลาซีโมกับเพื่อนนี่เลยลิตุมอังตอนเป็นกิเลดามเดออันนั้นบางเกจจะทันปนทุลนั่งและสินังลิพันสัมเมจูโรปาร์ลนังลิสันสุริยาไซเลดูปสัมเมสายจิอุเป็นระดับอากาศวันนี้ดีพัวไซมันวางเป็นนังลิโยกะเกคลมันพุทธักทันปัจจินิตกังปนนังลิพันสุริสุรินิกังสามการดมพุทธปัจจิรดุนทุเลทัลลนิ
1: จูโรลการดม
0: ตั้งแต่ปีนี้ลิตุมกับจิงกีจะทันเกลับอันเลริบิกเช็คลนั่ง
1: การดม
2: Lapuana pornang litum, pinialam jir ang deng along pen. Akashwani dipu along pen, kapachetak cheng ajay mek, arotirong parpi la pen. Fandar teron tumang bong. Yoga aputak chihochipuralam jir arjulong iktang lo. Aduntu, kechua son along kipidun alir la pen, ok prana pan kanahok aputak, ranjithan si pen lam jir kitan arjik sinang.
3: Food color mate kecho ason along kipidun alir lapen e ogaphan akanahok kecho ason alir ke thengpi athe arvo aphelong pensi jasemet selam ilo lason si synthetic dye mate artificial dye ta kecho kijun ason alir aphan en kecho kijun ason jasemet confectionery items mate cake pastry pregzam Bikari ahim haihui along, anparta sere alang lapen, cold drinks along,

กะแทงอาตัวเรกจับปนเจงอาการบีโปอาเกะไฮแซมซอนซิงอิงตีดาอเมนามาจิปัดดุกซีบิทุสวาคิทับวูปิอาคิทับเตโมมาร์จงไฮฮุยกะปูร์เฮียคิทับลาเพนเกะคาลคาคิทับท็อกซีฮาลาบังโซฮุดโลชาร์เลอเฮมาลงโอสมาราพันการบีอาลัมเพนโลเกธานาคัมเคลมปนโลฮาลาบังโซฮุดเกะการบีเอตุมอิเลตุมเอเมนาจิลาตอันตาลงเลลังนอนเกะการบีเอตุมตาเอเมนาจิลาตอันเกะจิลงปาเมลุสิตาเนงดูกลัมอิเลตุมการบีอาลัมนอนปัวนิตาอิงตังครีงเพนอังคูรจิสักดุนเทคเทลังสกูลคอลเลจยูนิเวอร์ซิตี้อาลงกะลีทิร์ทีเพนไพรมารีสกูลอังเดงอาลงอันตาการบีอาลัมเพนโลเกธานาคัมทิร์ทีเพนเคลมปอนเทคเทลังลาเกซีเทรักเมเมลาเพนเกการบีอาเคยอากุปายเคลังโนอาอาร์จันบินองโลลาซีอาร์นามาตุมอิเลตุมการบีอาตุมตาเคยกังทิมปูจิปูดุนจีปูโลเตการบีอาลัมกับปัจจันจีอาพันกับปังตังจีอาพันอนุตินนาการบีตานิยักลงเพนกามาธาฮูรนังจีอาพันนนอปอร์นังเลตังโลกาลิเตเลตุมการบีอาตุมโมเกรองมานเมงกุนังกอกจีการบีอาลัมปาเรงนังการบีอาลัมปัจจันนังการบีอาลัมปังตังนังการดอม

ลุนบันอังเดงลงเป็นอดันตุลิตตามงอลสิงคลาเป็นบิดาสิงติสุกลันลันเลอดุกชินังอาลุนลัมเทวางนันการบีเคดวัน